านกุลลุมันอะลัยฮาฟานวะยับกาวะจิฮุร็อบบิกะซุลจะลาลวัลอิกรา